0: Aya bekas bila cari tu, kemana? Aku ni di canggah. Ojor awal, je mutai kalai kemana? Oje pichi bino kuthar kalai nane bagino. Amu besi ni ya golono om mutai. Amu besi ni porno om mutai bisu burung burung no kalai jauh pichi bino kuthar kalai ni. O pichi bini jauh tu hayungi borok. Aje kaham kering ke tongan ni bagine. Tato ni makul ni bagine. Mai kul kahamungan bagai ni, duk sup kerek he tongan ni, joto hamai cawui tongan ni bagai ni no, oh matai, kalai cagi, payo, buka gara bosun ni cumi, jora kaca buka gara bosun ni nupun ni matai, cuma no, tabu awas, joto nupun ni, noki matai ini canggah tahu, oh matai ni, oh je, ke noki tinggi ni, Cini perhati ni lu kerusimia, arah hak kotor, saya kebab kubun, hak kotor orang ni orang kau, orang saya saya lu kerus, orang mana dia hak bahasa ramu ini, kata itu, yang lama kita ro, jatuh no, jago leluwi, cangkau tamu ini, lama kita itu, belum layu, mereka itu.
1: จากนั้นก็ทุกที่มองมาดีๆเนี่ยคนไล่ตรงนี้แค่บอกว่าโมบายบายชิชะดาที่ใช้นารุมานอ่ะบอกว่าใช้ตรงไหนจ้ะบอกว่าใช้ตรงไหนโอ้ตั้งยังไงก็จอระเบลล่าแค่โน้มุ่ยตรงนั้นจะไหนจอระมีชิบุรุมบุรุมโน้จอระไปโอ้มีชิบุรุมบุรุมชาวว่าแค่ไม่มาเลยตีที่ปุรมานิยาใช่พ่อโน้มีชิบุรุมโน้บอกว่าเลขเข้ มุกอักตะอัลเคบลุกรงฮาบลุกจักรอ่ะอะไรยังซึ่งอักรังซึ่งบุรังซึ่งจินบุษกังก์จะไปสรุปซะอัจจาระว่าบุษขับไปบุษสุดสิบดัดเคบุษขับไปบ่มาตายนกสุริจงลูกค้าที่มองมาที่ตีเนี่ยอาบุลูกยังกังเกคุบุอังอรุตงสุดที่ช่วยมาเลียบะเลียบะดาราโนกตงเนี่ยนู่นไงตรงไหนนู่นนู่นไงเจ้ามันทัดอรุตามึงตรงโน้ตมันโน้ เราต้องนั่งโน้ตเราบ้าคนไม่นุ่งมาให้เกะเราต้องนั่งนี่ตาบุญนกขี้ชิจ้าจารวดตีด้านนั้นบางทีเนี่ยบัตรจักรค่ะจารวดตีด้านมันเนี่ยให้หน่อยตาบุญสงสัยบ่จารีไหมสามารถตีชารีเนี่ยกุธาร์ขลายเนี่ยสามารถกุธาร์เข้ากันอ่านสามารถที่หน่อยไอ้เกะเจ้าชิบุรีมาตาย
0: นอตุยเนี่ยเราบ้ามาจากที่เขาเนี่ยบ่ชิบริมตัยเนาะชิบริมตัยเนาะบ้ามวยที่เนี่ยบ่เขาจะเราชิมวยตัวใช้จะดีมากว่ะอ้าวมันดับเนาะชิบริมตัยเนาะอารมณ์ชิมีใช้จะดีมากเงี้ยพ่อเนาะมาสมกิจการเนาะตาบุ
1: อ่ะงั้นจงไล่ยศเช่นจอดโน่อารมณ์ติดจุบุรุษมาจากเขาทางไล่จงเจ้าจอดกันเช่าว่าจิบุรุษมาแต่เอาไซเดอร์ติมาวุ่นอ่ะเด็กคนนั้นพัฒน์รู้ว่าน่าคุ้นชินกันอาวุธยาโกลบแต่ก็เช็คกระตาลเข้ฟังเรื่องจากนี้เลยอ่ะซาซาจะกี่จงอ่ะแต่ว่าเจริชิตินี่อ่ะไรเดอร์ชิชิตินี่อ่ะ
0: ทั้งหมดทั้งหมดเอาไปเป็นอะไรนะทุกท่านเจ้าจาระว่าเจ้าจาระว่าจะช่วงไต่ว่าราชพุทธะการจักรนิมนต์ราชพุทธะใครแก่การจักรว่าวันนี้ราชพุทธะใครแก่การจักรเขาจะกล่าวว่าบุญอ่ะเจ้าชินีตากรอบไว้ตากจักรอาบุญราชพุทธะใครแก่สนามจักรว่าการนี้เนี่ยที่มันจะบุญบุตรกรรมบุตรกรรมเจ้า
1: เชงเจียงแต่การจังเก็ตทัศน์นั้นบางทีจะทำแล้วก็ความรู้ใบตั้งคนไทยมาเลยอ่ะอาบุตรีเนี่ยบุษกรรมบุษกรรมคุณจะวิจงว่าเชงราชวารีนิชิมีอมตะนิจาระวะเนาะตัวบุษกรรมนี่ชาวจ้าอาบุโนตอนนี้ที่นี่มาไต่เรื่องนี้อาบุญยากุลบุโนรัชชาวจักรมาดมนกุลที่นี่งานเก็บบุโนรีโคโปรเพลย์เลยเนี่ยอารอ

0: Sini, mesti Chiang Mai, tujuh kuih Thai Mani ya gula no. Mesti Chiang Mai, tujuh kuih Thai Mani ya gula. Cepat ni mesti tujuh kuih Thai Mani ya gula no. Hanya wat sebanyak. Mia batuk dah jenuh wat zat. Pura watam rasa. Hanya sahur malu, you know, watam rasa. Mai paru bay watam rasa. Ya gula, okay, Chiang Mai. มันเจมันตายมึงตากลายเป็นชนิดเจมันตายแล้วมึงอาจจะก้าวมันตายแล้วมึงก็ต้องได้มันตายแล้วมึงก็ต้องได้ชนิดฟุ้ยแล้วเนาะบัวบังกระไรมึงงงไหมเนาะชิบุรุมบุรุมเนาะมันตายแล้วจะก้าวชาริจะก้าวเอ็กซ์โซอัตตาเอ็กซ์โซอัตตาชาริจะก้าวอาโบปุ่นต่อคารุไอ้ไทยต่อตุยจอดตัวมีโลกุยไหมเอ็กซ์โซอัตตาชาริจะก้าว
1: Thank you.

0: 我水当打磨完是给人卡的。阿姐妹，包来拿我的刀。包来。
1: 拿个过来，哦，当马杀是不嘞？
0: 哦，
1: 快点，速快点。
0: 我过水，我个包来的，卡不落个海，搞不落个速快。
1: 速快也不嘞？
0: 哈？ตามาดาระบบตาลิงทักกับก็กุนดกมันดีอ่ะให้แกน้องนี่น้องก็เล่าภาพไผ่นี่ชื่อนี่ใครมาเ
1: ซ่แกน้องท่านนี่ชกไปอ่ะ
0: ชกไปเยอะให้นี่นกพายุ
1: สิน้องระบบชกไปเถอะอาบุญบักเงี้ยอู้ซาลงส่งนี่คอลเลจกันเอาสักครึ่งแห่งใหญ่อู้วัยยังปาร์ตี้กินีด้าสมไรนี่บุษลากามีไผ่ป
0: ู
1: งั้นบินท่านนี่คุณก็กุนดกแต่มันบุญนี่ซาลงบุพ่าท่านสิงคนทั้งกูน้องก็เลย
0: ขอบรบสมันทักนะตา
1: อ้าว
0: อาโบอ้าวให้ปลาตั้มเลี้ยงนั่นนี่มาหายแล้วก็เซ็งขนาโอ้ภายในเรียร์บลา
1: ชอบใช่ไหมสิ
0: ปอริขารกบก้าสุดตรงกลางใกล้ๆบ่าให้เฉพาะปอริขับไปเฉพาะรกบภายในนี่นั่งตรงกิชามือสีเลียนนั่งสิอยากให้ร้องตรงนะตา
1: สิดูชอบใช่ไหมสิโอ้ยกเลสก็ไปกันซาลงบุพ่
0: าชอบจะขับรถนี่แ
2: กโอ้ตามมาสักสิบเล่ชอบไปบ้านตาบ้านลูกเ
0: ขยชอบบ้านลูกใหญ่ก็ตามุ่งชอบไปจ้ะ
2: โอ
1: ้ตามบ้านเชียมาเลยบุคคาอาบรักสบาย
2: มาเลยบุคค
1: าบ้านเห็นเชีย
2: น้องก็กรีมาเลยเบียร์หิมเล่น้องก็ตัดสังครับผมน้องก็กรีกามีโอสุทังกุหนี่บุบบักระสาสองหิมเล่อังทังกิสมิจงมาเล่우리다세와서세정구
1: 엄마어머나사과부카바그리수가아건나마사바이세가나서그렇게탕나이레그라나크레가디엄마하마지팔리아니이마놈아웅키비벨라이노하미야놈크네
2: 잡채말랑지뭐라고동이
0: 키하이럭땅구리바이르모마러
1: 땅무쇼고야
0: 땅마선너럭야간에부카너럼바이바아건ปอดิขารอกปะเบียขาวปอดิขารอกไปยากุยโอ้ยบินิชักสลายรอกไปเบียงเบียงกามีรอกเบรายนารอกนิดลังจากพันมันเลยภายในเรียร์เดี๋ยวบ่า
1: ว่าเช่าปนอมที่รอกเงียบ
2: บ่าให้พันขนะทางเงินหน่อยมาไปเช่นนึงก็ดามาสตาร
0: ์ด
2: อว่าเช่าปนอมวยหอยไก่ตรงยักขบเลยว่าน่าสุกะ
3: บ้างเลยชาวบงการมองบ้างมันนอกดังเคย
0: ฮะบ
3: ่บินตาเชื่อเรสตาซิตี้ตรงโ
2: อ
3: ซอยนั้นมากไปดิ
2: อ่างนบเล่ตามบ่า
3: หืมก็เรสตาซิตี้ให้ส่งนิ่มมือซอยยืนนักดิ
2: ดอกคนพอดิดอกอันหุ่นอีกก็คนพอดิดอกอีกคน
3: ทางการ
2: ดอกคนพอดิ
0: ก็ตุนบอร์นี่บอร์นพายาบ
2: ่โอดามาสตาร์ขนาดกระดิกก็ปล่อยครัวกี่ปล่อยในกระดิ
0: ฮะ
2: ปล่อยในกระดิกก็ก็ตุนเน
0: า
2: ะ
0: ดักลักษา
2: ตามบุสิกะ
1: ซามุนิโกตงอาโบซาลุงเดดามาซา
0: บินิอับเล
1: ่
2: ซามุนิซังค่ะ
0: โอโกเซโอดาดราโคลสนี่พรินซิปัลนี
1: ่ตามบ่ายเซ
0: อีมังพานวันซุงมายามาไฮโกกรุงนกขนาวันนี
2: ่ตามบ่ายเบ
0: บอยอาร์ปอริข่าวว่าสุกเลียพง
2: ฮะ
0: กายอาบุญสกังคลาสบอทังยากายพรินซิปัลกายข้าข่ายแก่กามิวไทยแกน่าหน่อยอาบุญบางเงินนนนตักตีตลังเกยพรินซิปัลมาลายดีนี่ชิสิฮอร์เบลย
1: ์โอ้มาเลยโอ้มาเลยมึงช่องขนาดกามิวพยังกายอาร์บกรีกายอันนึงบุษจะลับยังขมายังมากกลายขนาด
2: ตามงเล
1: ่
2: ว่าน้ำมาฮับสุกเกอร์ตามมาสเตอร
0: ์ตามเราคุยไปแล้วตามบอกว่าไปนี่รักตามบอกเอายังหนุ่มไปนับเลยนั่นละนั่นละชาบงบ้านชนะบอก
1: โอ้บอยน้องโอรังจ้าต้องชอบไปจ้ะจะสบายน้องต้องสบายหิงกระดิ่งคุบน้อง
2: ชอบไปแค่ยังยะบอกตามงเกอร์ปอดิเขาอาสุญญาองแต่ตั้งงี้ต่อเลยจะทันยังองอาบุษ

นี่จรามันค่ะเกจึงต้องทองนานี่เนาะนางตามนี่เกจนี่ลังมังค่ะสรับสนิบากัยจึงซาวิมันยาบ่จราจินิบากัยบ่บ่ให้แกหามยารอกภายเนาะบ่บ่ให้แกจราหามยารอกภายเนาะอบจึงไสมันยาที่นางนี่กอกจึงเกบ่ไสมันยาให้พ่อเนาะจึงที่นางก็กะหามต้องนานี่อึ้งทุนนี่จึงเจมันซักหอจักบ่ต้องนานี่นางก็ให้ได้บ่จึงจะสปนึ้งทุนนี่บ่จึงจินลังมานอยากาเรริมันยาซึงเบบักบุคักนอจึงเคลไคนายโกเลจึงจินลังมานอมิสกังกอตลังนานางโกไคพียบาจึงอบโนจึงจารามันคังไคจึงตองทองนานางโกจึงนอกนุคุงนีบอรรกนอตลังไกบจึงจิบริมตายอทังนานางโกเบเรนานางโกเฮดบะอังเกอรทังไกจึงนอกนุคุงนีบอรรกไปจึงอายังยังรู้ก็คิดว่าทางการเก็บค่ารบต้องถกว่าให้เด็กบ้างจึงจดต้นมุ่งจงก็จดต้นก็หามต้องนั่นีบ้างเลยให้เด็กบ้างก็จึงอารมณ์ทางเลยคิดว่าต้องถกนั่นีบ้างจดต้นมุ่งจงเลยนะก็จึงจระก็หามน้องการก็จึงอยากจะนั่นีน้องนางก็แต่เจมันจักจระก็หามน้องจึงก็หามก็ลายนั่นนี่นางก็ก็ไปดิอัจฉริยะขณะตัวตกรู้จักมุ่งนรกนี่บ้างเลยขณะตรงดีโลกีตรงดีมันจะไปสักจระอาศึกบังตัวใจจระต้องรักษานรกไว้ให้พนุเจจระต้องสักหรือจะมุ่งกบังจึงขณะไรได้